สบายดีสบายดีสบายดีขนอดกุดมอร์นิ่งกุดมอร์เมงพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเนาะทั่วโลกทั้งเฟซบุ๊กเนี่ยฟังอยู่ทั้งบ้านทั้งเฮือนเฮาได้ฟังน้ำลดน้ำล่างได้สบายสบายละเนี่ยนี่แต่เวลาเฮาเปลี่ยนเด็กน้อย10โมงเด้อบ่แม่นแต่เช้าแล้ว10โมง51โมงไฮไลท์เกตอะไรขนอดหมากหลายหมากหลายบ่ต้องอันนั้นตื่นเด้อตื่นเด้ออ๋อมื้อนี้ก็จะเป็น last day ของเดือนเมย์ขนอด tomorrow ก็เดียว Juneเดือน6วันที่1เดือน6วันที่1 tomorrow แต่ว่ามื้อนี้วันที่31ของเดือนเมย์เด้อ

ิมดแล้วสิมดแล้วอากาศกำกำลังงามงามงามงามแต่อยากเย็นอยู่แต่อยากเย็นต้องเข้าใส่อันนั้นจังหน่อยใส่เสื้อมีอย่างเขาหน่อยใส่เสื้อแจ็คเก็ตจังหน่อยเอาเบลเซอร์นะแต่สุไปจังสี่หันอยากอยากจังหนาวอยู่อยากหนาวจะมาพบกันมาพบเขาหน่อยเดี๋ยวนี้ปากได้แล้วปากได้แล้วโอ้ยอันเหลืองพญาตพญาวนี่เนาะเขาหน่อยเอาสิบ้าเลยเนาะกบเป็นหยังวิทยุเฮาจังได้ก็อยู่ตลอดจะหลอดกว่าซะอามินโอเวอร์30กว่าปีเลยเด้อขน้อย31 32แล้วได้นี่ไหนวิทยุภาคภาษาลาวเฮาจะมาสิเว้าเนาะพวกขน้อยอยากน้องหนุ่มของขน้อยคือกันเพิ่นเว้ากันเนาะขน้อยมีน้องหนุ่มมาซอยซุมื้อนี้เฮาอยากเอาภาษาลาวเฮาไว้ซื่อๆของอันที่ว่าอยู่ประเทศอยู่ออนทาริโอเฮาเนาะคันสิเว้าแต่หลายบ่อนคือกันก็มีแต่ว่าอันนี้ทางออนทาริโอก็มีตัวเดียวขน้อยก็เลยว่าอื้อเอาไว้ซะตื่นแต่ดึกตุ๊เซาบ่เป็นหยังขน้อยสิว่าอันนี้วอลันเทียร์ได้บ่ได้เงินบ่ได้ค่ำเด้อมาตัวเองอาศัยตัวเองหมักตัวเองพอเฮ็ดมาแล้วมันก็หมักเนาะมันหลายปีโผก็เลยว่าหมักเพราะเฮาคุ้นเคยเฮาลืมทุกอย่างเว้าก็บ่เก่งก็บ่เป็นหยังน้ำใจน้ำใจน้ำใจนี่เรือล่นพุ่นเรือล่นพุ่นพม่านบอกเป็นสักภาษาลาวว่าบ่เถือกกันว่าบ่เถือกอะไรกันอย่าหัวด้วยคุณหน่อยเด้อว่าวิ่งหยังหักแพงขอบใจลูกวินเดียอะไรขอบใจเด้อลูกเด้อลูกวินเดียสเปซลี่เพิ่นอยู่ประเทศลาวคุณหน่อยเด้อเดี๋ยวนี้พอเพิ่นเป็นทหารป้องกันประเทศเฮาเพิ่นย่างตื่นเด้อบ่แม่นตื่นเด้อคุณหน่อยเนี่ยบ่นอนบ้านเฮามันแม่นเท่าใดจักโมงคือ10 โมงคือกันเนาะลูกเนาะพอมันค่ําไว้นะบ้านเฮาน่ะมืดแต่ว่าทางประเทศแคนาดาลูกบินเดียวเดี๋ยวนี้ยังบ่มืดไว้แต่ดําหนาวยามหนาวทางพวกแม่นี่ต้องมีมือหันมือหันสั่นเดี๋ยวนี้หันมือยาวมีแต่2เดือนนึงดอกจูนจุลายตัดเสร็จเดือน8เพิ่นก็ลงแหละเพิ่นก็ลืบออกแต่ละเล็กแต่น้อยเวลาเขา enjoy ขน้อย enjoy as much as you can life's too short โอ้ขน้อยเราว่าเรื่องนั้นซาถูกขน้อยว่าจังได้ขน้อยว่าทั้งว่ากับบุกเก่งปานใดเมื่อวานนี่พวกขน้อยเมื่อแข้งทุบบอลเลยทุบบอลเนาะขน้อยเนาะชื่อมาปงศพพระอาจารย์คำแพงอ่านบุญสวรรค์พระอาจารย์คำแพงบุญสวรรค์ไปอยู่บนดีทั้งสุขเด้อขน้อยเด้อบวชเต้นหน่อยขน้อยจนฮอดมื้อสุดท้ายเพิ่นอยู่ในศีลในธรรมคนหลายขน้อยของกินอาหารวันเข้ากันหลายจะแม่นทางวัดลาวิรวนารามของพวกเฮาจะแม่นเพิ่นมีน้ำมกน้ำใจแปลว่าอันคณะกรรมการของเพิ่นขน้อยว้าว they are so strong togetherVery tight work together work so hard มันยังนะเหตุเวียกนักบ่ได้อยู่บ่ได้เศร้าจังแม่นสาธุได้บุญได้คุณสู่ฐานเด้อขน้อยเด้อขน้อยนี่ก็บ่มีหยังมีแต่ว่าส่งความส่งกำลังใจเนาะให้ทุกกรรมการอยู่ดีมีเฮงบุญคำนำสู้บุญคำนำสู้คันสิเว้าเนาะว่าเขาได้ขน้อยเหตุเขาเพิ่นบ่ได้ได้บ่ได้จังว่าก็บ่เป็นหยังน้ำใจขน้อยเป็นอ่านข่าวให้เพิ่นบ่เป็นหยังขน้อยอ่านข่าวให้เพิ่นพอแล้วว่าไปเหตุคือเพิ่นบ่เป็นแล้วก็บ่ได้อีกแต่ว่าอาหารหวานข่าวกินจนท้องป่งมาอิ่มขนาดอิ่มน้ำจิตน้ำใจอิ่มเห็นหมู่เห็นคู่แต่ว่าสาธุขน้อยคนจนบ่มีบนอยู่จนบ่มีบนหนังผู้ในหนังในตังก็มีผู้ทั้งหนาผู้กันหนังในพื้นก็มีขน้อยเอ้ยอันนั้นโอ้ยคนเฮาเนาะคนลาวเฮาได้ขน้อยเป็นจังซี่ปุ้มลุ้มกันแท้ๆหักแพงกันบ่ปะบ่ถิ่มใกล้ๆมาแต่วินิเปกเพิ่นผู้เคยอยู่ทางวินิเปกเนาะก็มาขน้อยพระทรงองค์พระเจ้าเลยเนาะแต่ว่าเขตอ้อมแอมนี่มามืดแต่ละองค์การแต่ละวัดทุกบ่อนทุกบ่อนเพิ่นมาเพิ่นมาอันเขาสิว่าเพิ่นมาอย่างเขามาส่งเพิ่นขึ้นสวรรค์แต่เพิ่นคนสวรรค์เพิ่นก็อยู่สวรรค์อยู่แล้วคนเป็นใจบุญเนาะเพิ่นคนบุญว่าซั่นนะป้าไปบนดีทั้งสุขขน่อยเอ้ยผู้อยู่ดีก็หักแพงกันเด้อขน่อยเอ้ยหักแพงกันเด้อเด้อลูกวินเดียวเด้อลูกเด้ออยู่น้ำแม่นี่ตลอดนี่แหละจนวิทยุอีเมเศร้าพุ่นแหละจังแล้วพุ่นแหละจนว่าแม่สิขับรถบ่ได้พุ่นบ่จังสิเศร้าจะว่าเพราะว่าอยู่ตื่นเช้าวันที่เพิ่นก็นอนบ่ละตื่นแต่เช้าอีกได้เตรียมมามันเป็นนิสัย

มันเป็นนิสัยเนาะคนก็เลยลึ่งเฮาสิความกับบ่ได้เฮาสิไปก็บ่ได้ก็เลยลึ่งของจังซี่แล้วมาว่าซั่นเนาะแต่ว่าลางคนเพิ่นก็เฮ็ดบ่ได้ก็บ่ติอันของไผของมันเพราะว่าหน้าที่ของขน้อยบ่มีหยังกินเงินเฒ่าอยู่ทางม่วนขน้อยเอ้ยอยู่ทางไปคันสิว่าอ่ะขน้อยว่านิทานตัวหนึ่งมีพี่มีหมู่พุ่นเพิ่นพากันเมืองลาวพี่น้องเพิ่นเลยบอกเพิ่นโอ้ยเบิ่งได้เด้อเงินคำว่าสิอย่าชุดใจหลายคนไปเมืองลาวเฮาอยากจ่ายเนาะเล่าว่าบ่ต้องสนดอกบ่ต้องสนดอกอายุซ้ำนี่นะหมดเดือนแล้วได้เงินบ่แม่นหมดเงินหมดเดือนหมดเงินก็ถึกอีหลีม่วนอีหลีม่วนกว่าเข้าเหตุการณ์บ่ได้เฮาบ่ได้คิดเป็นเนื้อวันที่เงินน่ะเพิ่นวันที่28เพิ่นก็ได้แล้ว Old Age Pension กับ CPP 28เขาหน่อยได้แล้วแต่ว่าต่างแต่ว่าอันที่ว่าเฮาเฮ็ดอันขึ้นกับรัฐบาลแต่บ่แม่นแบบ private ขึ้นเนาะคนเอาสิเว้าลังหนึ่งคนเอาเฮ็ดอยู่น้ำตำรวจว่าซั่นนะแต่วันที่1เพิ่นจังได้เพิ่นบ่ให้จะว่าเขาสิเว้าเลยก็ได้3 pension it's okay enjoy คนเอาว้าอันนี้ว่าความจริงเด้อว่าความจริงความม่วนต้นเฒ่ามา enjoy ต้นเฒ่าและม่วนเพราะว่าอันไปใช้กับบ่ยากจักได้หยังก็ซื้อบ่ของบ่ค่าหิงดีขน้อยอยู่น้ำลูกบ่มีจ่ายหยังเลยลูกบ่ให้จ่ายหยังจะว่าก็อมุดบ่ได้เด้อเอ้ยบัดเฮานี่ต้องโฮมเงินเฒ่าว่าเงินเฒ่าเฮาก็มีอยู่แล้วเนาะสิว่าขน้อยเรื่องว่าประกันพ่อบ่ค่าเฮาเตรียมพร้อมให้ลูกทุกอย่างบ่มีของค่าแล้วสิไปคิดหยังหลายมีแต่ enjoy enjoy ตัวได้ enjoy แต่เฒ่านี่ขน้อยเต็มไปเดี๋ยวนี้บ่ได้ไปอันฮัดกายบ่ได้ไปจิ้มเป็นทิศหนึ่งแล้วเพราะว่าไปบ่ได้เพราะเป็นหวัดเป็นไอเป็นหวัดเป็นอันนั้นเนาะเป็นอัลเลอร์จีนะคนพิษอากาศกับบ่แม่นหวัดกับบ่แม่นอยู่ทางม่วนคนน่อยไปจิ้มเรื่องเถื่อเว้ากันเนาะคนน่อยไปโอ้ยคือมาจอยมันบ่แม่นจอยคนน่ะเฮาไปเฮ็ดฮัดกายมันเลยได้นะโตเฮาก็แน่นอีหยังเฮาก็แน่นซึ่งแม่นสิเฒ่าก็อย่าคนน่อยไปฮัดกายเด้อคนน่อยไปซุมื้อแหละก็บ่แม่นโน่ซุมื้อโอลิวันทิดขนาดบ่ไปตะกี้นะแต่เดี๋ยวนี้สิเริ่มมื้ออื่นนี่เริ่มเลยแล้วนี่นะเริ่มไปเลยเพราะว่าไข้แน่เนาะอันนี้คันสิว่าบ่แม่นเป็นหวัดเด้อตัวนี้เด้อขน้อยเป็นอัลเลอร์จีนําเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยามดอกไม้มายามดอกไม้ป่งเขาอื่นโพลเลนปิ้วมาซะขนาดบ่ค่อยพิษจักเถือมีสูตรนี่พิษก็ว่าหลายคนเว้าอยู่ไผก็เป็นเมิดคันเป็นเพิ่นบ่อยู่เพิ่นบ่เศร้าบัดเดียวได้เพิ่นเศร้าเป็นเดือนปลายเศร้าละมาแล้วเศร้าละมาแล้วเศร้าแต่ว่าสุดนี่อันทันหมอหายแอนติไบโอติกฮักกะมึดมื้อเช้านี่10มื้อเพิ่นให้10มื้อแล้วก็แนวเป่าอันนั้นน่ะอินเฮลนี่อีกแล้วนะอันนั้นเนสสเปรย์อีกมาซีดฮู้ดังอีกโอ้ยหลายว้าวว่าพี่ลึกอีลิสุดนี่เขาเนาะว่าจนมื้นตาก็บ่ได้ปากก็บ่ได้ไปก็บ่ได้จ้าถูกดีเรียบรีเรียบเดี๋ยวนี้ดีใจใจขอบใจมามื้อนั้น2ทีก่อนจนว่าโอ้ได้เปิดเพลงให้พ่อแม่พี่น้องซื้อแต่ว่ามันบ่แม่น contagious มันบ่ติดขนาดมันอันนี้มันบ่ติดมันบ่แม่นว่าถ้าเป็นวัดนะถ้าแม่นถ้าพิษอากาศหมายถึงอากาศใบไม้อันนั้นดอกไม้ขนาดดอกไม้เวลาเพิ่นเกิดอันนั้นเพิ่นปิ้วมาหั่นนะต้นนั้นแล้วมันผิดอยู่นี่เขาน้อยบ่ฮู้เป็นหยังเนาะเอ้าเขาน้อยอันนี้ก็จบไปว่าเรื่องตัวนี้วันนี้แล้วนอกจากนี้อีกเขาน้อยก็สิไปทั้งอันบัดลาวทรอนโตเฮามีประชุมก็สิได้ไปประชุมอีกเพิ่นเลิ่นแต่โมงหนึ่งประธานเพิ่นก็เอิ้นท่าอยู่นี่ก็สิได้ไปของธรรมดาเนาะเขาน้อยเนาะเขาน้อยหมักอันนั้นนะแบบอาสาสมัครเฮาสวยสังคมสวยหยังโอเคเวลาเฮ็ดได้เฮาเฮ็ดแต่วิแนวโนเลเด้อนะเฮาเฮ็ดได้ซําได้ได้ซํานั้นโอเคขน้อยนี่เด้ออย่าลืมเด้ออย่าลืมที่ต่อที่วันที่13 not this week or next week ทางวัดลาเวรวันขอเชิญทุกขน้อยเอ้ยขอเชิญฐานพุทธสนิกชนฮู้อันเด้อไปฮู้งานบุญฉลองพุทธสิมาและหยกเนาะช่อฟ้าว่าเราวิรุณารามแข่งออนไทโรเวนทา13เวนทา14ขน้อยเอ้ยเดือน June so in 2 weeks from today ขน้อยสิไปอยู่สิไปวันเสาร์หลังจากเพิ่นเฮ็ด afternoon ขน้อยสิไปตอน afternoon ไปอันนั้นไปเนาะตอนเสาร์เพิ่นสิเอสถานที่เป็นหยังซะก่อนโอเคขน้อยวันเสาร์เด้อวันเสาร์วันที่16เดือน6วันเสาร์วันที่

13เดือน6ปี2026กายมืออันมือห่างหากะเตรียมพร้อมเครื่องสักระบูชาต่างๆจัดและประดับสถานที่เวลา6โมงแลงสูตรปริมงคลก็คือเพิ่นบ่ได้ว่าว่าวันเสาร์ได้ขน่อยเอาขึ้นนี่วันอาทิตย์พุ่นเด้อนี่เด้อวันอาทิตย์พุ่นเด้อแล้วก็แม่นวันนั้นวันอาทิตย์วันที่14เดือน6เดือนมีนาคมปี2026ตอนเช้าเต้าโฮมพุทธบริษัทสนิกชนทั้งหลายเวลา10โมงเริ่มพิธีทางศาสนาหนังสมาธิและก็ไหว้พระหับศีลพิธีใส่บาตรถวายสังฆทานต่างๆหลังอันจากพระสงฆ์สรรพันพัฒนาแล้วและอันญาติโยมก็หับประทานอาหารตอนเที่ยงทุกคนเด้อเริ่มพิธีการแห่เมนขอน่อยสิไปตัวนี้เอาไปวันถิดซะไปวันถิดซะบ่แม่นวันเสาร์เริ่มพิธีการแห่ยอดโซฟาแม่นทุกคนเด้อการแห่ยอดโซฟาอ้อมพุทธสิมา3รอบพร้อมด้วยพิธีการถวายและยกยอดโซฟาขึ้นเด้อขน่อยเด้อวันถีดเด้อวันถีดโอซาถูกขน่อยไปทันยกยอดโซฟาเด้อขน่อยขึ้นซิม yes ขน่อยบ่แม่นวันเสาร์เด้อขน่อยสิไปวันถีดจังแม่นแล้ววิทยุไปเลยและกระทั่งวัดลาวจะได้จัดอันให้มีโฮงทานโฮงทานอาหารและน้ำดื่มซึ่งมีหลายๆครอบครัวและองค์การจัดตั้งต่างๆได้ห่วมเป็นเจ้าศรัทธาเด้อเนาะอาหารวันคราวเด้อถ้าผู้ใดผลอย่างนั้นเนาะอยากไปห่วมจะเอาไปห่วมเนาะถ้าท่านใดมีจุดประสงค์อยากห่วมเหตุโฮงทานทางวัดยินดีต้อนรับเสมอเด้อคนเด้อเชิญเด้อเชิญทุกสถานเด้อเชิญเด้อในการฉลองยอดโซฟาหรืออันสมโพธิยอดโซฟาแม่นพิธีทางศาสนาที่สำคัญของชาวพุทธลาวคนเด้อเพื่อยกสดยกเพื่อยกยอดโซฟาขึ้นประดิษฐานสถานเทิงหลังคาสิมหรือหอไตถือเป็นสิริมงคลแก่วัดว่าอาหารเพิ่นเด้อขน่อยพิธีนี้มีการแห่ฉลองฟ้อนและการเฮ็ดบุญใส่บาตรแสดงถึงความสามัคคีและความเหลื่อมใสของสาวผุดเฮาเนาะงานฉลองหรือยกยอดโซฟานี่บ่ได้มีประจําได้ขน่อยเด้อหลายๆปีจึงมีเทื่อนึงเพิ่นว่ามีได้เมื่อมีศาลาหรือสิมใหม่เท่านั้นดังนั้นเนื่องในโอกาสอันงามอันดีงามนี่และสำคัญทางวัดลาววิรวันนารามขอขาวนี่มันยังทุกฐานไปเด้อขน่อยไปเด้อผลบุญที่พวกฐานได้ห่วมสร้างจงได้ไปค้ำสู้ยู่นูนให้ฐานและครอบครัวจงอยู่ดีมีความสุขแข็งแรงให้ได้โชคได้ลาภตลอดไปโดยเทอญสาธุสาธุมีเท่านี้ขน่อยแปลว่าอันในเฮาเนาะมิตรวัดเฮาที่ว่าเพิ่นสร้างมีเธอเดียวขน่อยสิพยายามไปให้ได้เพราะว่าต่อไปบ่มีคือเพิ่นบ่าวคันเพิ่นบ่เฮ็ดใหม่หรือเฮ็ดซิมใหม่ก็บ่มีแต่ว่าวันถิดแล้วอันแล้ววิทยุขน่อยก็ไปเลยว้าวว้าวโอ้ยได้บุญเลยเด้อได้บุญ ได้บุญแต่ซื้อนี้ได้บุญแต่เด้อขน่อยเอ้ยว้าวแล้วต่อไปอีกเด้อต่อไปอีกแม่นทางทางวัดราชโรนโชของพงเฮาเพิ่นจะมีซัมเมอร์เฟสติวัลขึ้นเดือนขน่อยเดือนกรกฎาคมวันที่25เด้ออย่าลืมแต่แท้ไปพบกันไปอาหารวันคราวทุกอย่างเด้อกินขน่อยอย่าลืมเนาะประค่าแอดมิชชั่นก็$10 และก็ No outside alcohol permit แปลว่าผู้ใดสิเอาเหล้าเอายาไปกินบ่ได้เพิ่นห้ามเด้อขน่อยเด้อเฮาหรือว่าสิกินเฮาบ่หับถ้าตำรวจไปกวดแม่นผู้เอาไปแม่นเป็นผู้รับผิดชอบเพิ่นว่าเนาะกะขน่อยเชิญไปทุกฐานเด้อทุกฐานจุทีเบลล่าเป็นกดฮออย่า12700 Jane Street เด้อขน่อยอยู่ King City ทุกฐานฮู้ดีแล้วก็จะได้มีลาวฟูดเพิ่นสิขายดอกขนมเต็มอยู่ในภาคเลยนะม่วนแต่แท้ได้ก็มีแดนซ์มีช้อปปิ้งอีกพบกับฟิวเจอร์ฟรีดัมแบนด์ขณะดวงอุ่นดนตรีม่วนขนาดเลยขนมเอ้ยไปฟ้อนไปเต้นลำนำกันโซ please come

ขณะ anybody need information please ติดต่อสักสี่หนึ่งหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหกหนึ่งเจ็ดโอได้หกสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ด ดวง519639 2416ไปเด้อขน่อยเด้อไปแต่เห็นกันไปเห็นกัน so summertime is gonna be so beautiful anybody ผมต้องการกินหยังไปโหลดหลายคนเพิ่นก็ไปซื้อผักซื้อมีซื้อผักสดบ่ซื้ออาหารที่ว่าเพิ่นเฮ็ดยากเฮ็ดบ่เป็นขน่อยก็สิได้ซื้อคือกันยูสุลีซื้อก็บ่มีไผกินกินผู้เดียวเพราะเพิ่นขายอยู่ตลอดลางเทื่อเฮาตักบาตรเพิ่นก็มีขายได้ตัวนี้นะเซินเด้อขน่อยเซินไปเด้ออันนี้ก็แม่นเป็นซัมเมอร์ขน่อยเอ้ยมีอันนั้นหลายเด้อโอ้ยเซิงเอ้ยจูนเอ้ยได้เบบี้เลยเนาะได้เบบี้เลยเนาะ congratulations เด้อเบบี้ลิตเติ้ลเกิร์ลไฮเบบี้โวกับนะ Thank you. Yes. So, can I say thank you Yes. I'm good. I'm fine now. You can hear my voice, eh? Yes. Hey, Jesus, man, happy Sunday, sis. Happy Sunday, same to you. Jay, mu dai, until what? Thang Chinese Association, Pusimi Picnic, ha, Jay? ขอบใจลูกบีเดี๋ยวขอบใจหลายๆลูกบ่มีลูกก็บ่ม่วนอยู่ได้เลยมีลูกนี่แหละซัพพอร์ตวิทยุแม่ตลอดขอบใจเด้อลูกเด้อ Yes. โอเคโซ่บิดเดียวมันเปิดเพลงลูกเด้อนี่เด้อเพลงอันยังลูกไม่ยังไม่ยังไม่ยัง Let me see. สาวเซกองกี้บ่ลูกกี้บ่ซื้อกี้โอเค I don't know yes สาวเซกองม่วนบ่ลูกบ่บ่เลยสิ I like it เพลงสิไวๆนะลูก ลังเทื่อแม่ก็บ่มักปะได้เพลงซ่า So let me see look เอาหน้าที่ก่อนเด้อ เพราะว่า เฮาต้องรายงานให้เพิ่นว่าเพลงหยัง Yes โอเคขนมาฟังเด้อเพลงลูกบินเดียวส่งมาให้แต่เมืองลาวฟอมลาวสอมลาว I'm good I'm good hi babe oh my baby but let's see where's that good ขนมาให้บ่ไผทุกสถานสิว่าได้ฟังวิทยุเสียงลาวเฮาเด้อม่วนลูกบินเดียวส่งมาให้แต่ละเทื่อ

จบไปจบไปชาติกองขอบใจลูกมีเดียวหลายๆเด้อลูกลูกเด้อขอบใจหลายๆหมดหลายหมดหลายโอ้ขนมไว้ต่อไปขนมจะชิว่าวเหลืองขนมมากหมากว่าวเหลืองรักษาสุขภาพตัวเองโอ้เอาต้นนี้ก่อนเอาต้นนี้ก่อนขนมลืมหลายเพราะว่าอันนี้เนาะอันนี้เป็นประกาศทางที่ว่าเพิ่นเป็นสปอนเซอร์วิทยุภาคภาษาลาวเฮาคันบ่มีเพิ่นพวกขนมก็สิยากจักหน่อยถ้าผู้ใดขนมเอ้ยถ้าผู้ใดต้องการความช่วยเหลืออันนี้ก็คือว่าเนาะช่วยเหลือในการอันสิว่าการสูญเสียการสูญเสียผู้สําคัญในครอบครัวเฮาคิดบ่ออกเฮาบอกบ่ได้ว่าซั่นคิดบ่ออกบอกบ่ได้ขนมก็เลยว่าขอให้อันติดต่อมาทางพวกขนมก็ได้เด้อหลายคนลาวขนมเพิ่นเพิ่นมาความช่วยเหลือจากพวกขนมแต่ว่าพวกขนมก็เห็นความสุดความสามารถได้ทั้งสิว่าก็ดีอันนี้มันเฮือนเก็บศพเด้อขนมเด้อเฮือนเก็บศพเพิ่นใจดีคันบ่มีเพิ่นก็สิยากอยู่ในการอันเสียอันค่าอันออกสดหรือว่าค่าอันเฮาเห็ดเนาะอันนี้ก็ยังว่าเฮามีแห้งแม่งขนมภาษาลาวแห้งแข็งเพิ่นแข็งเพิ่นสุกยุแข็งแห้งหลายอยู่น้ำหนักหลายเชิญเด้อขนมเด้อถ้าบ่ได้ต้องการอันความที่เพิ่นสนใจในการรับใช้บริการในการที่พวกฐานมีการสูญเสียผู้ที่หักผู้แพงของครอบครัวเฮาเนาะของครอบครัวก็แม่นเนาะแต่ละคนมันต้องเป็นคือเมื่อวานนี้ต้องการความช่วยเหลือทางด้านเฮือนกันเก็บศพเด้อขนมเด้อและบริการให้ความสะดวกพวกขนมเป็นคือสิว่าเนาะเป็นนักอาสาสมัครก็แม่นใจดีก็แม่นก็บ่ได้คือว่าแหละใจเอื้อเฟื้ออันต่อคนเฮาคนลาวเฮาหรือคนหยังก็ได้ถ้าว่าต้องการช่วยเหลือเนาะขนมเนาะติดต่อพวกขนมเด้อเพราะว่าอันนี้เพิ่นมี2ที่อยู่ขนมตัวนึงแม่นอยู่ทางทรอนโตตัวนึงแม่นอยู่คิทเนอร์ตัวนี้โลจัสฟินิโรแอนด์ครีเมชั่นเซ็นเตอร์อิงค121 City View Drive Toronto ตัวนี้ขนมเอ้ยตัวที่2อยู่คิทเนอร์ Funeral Homes and Crematorium อยู่3 Provel Road อยู่คิทเนอร์อันนี้บ่ได้ต้องการอันอินโฟเมชั่นต่างๆติดต่อหาคาเมลเพิ่นเป็นอันเจ้าของ5193400425

กับน้องเรียนหรือพวกขน่อยก็ได้แต่เอาน้องเรียนเป็นตั้งหนาเนาะขน่อยเนาะติดต่อหาเพิ่นโดยขน่อย905-407-8379เพิ่นตั้งหนาของคอมมูนิตี้ของพวกเฮาเนาะและปักพักคิงทุกอย่างขน่อยสบายสบายเพิ่นได้ตั้ง500คนเพิ่นเต็มเมิดขน่อยเพิ่นเฮ็ดให้คักยูสลีขน่อยไปเป็นโฮสต์ให้เพิ่น MCต้องเอาอันนั้นโต๊ะสตูลนะโต๊ะตังยืดเดี๋ยวพอเพิ่นเตี้ยมันบ่ถึงก็บ่เป็นหยังบ่เป็นขนอยอันสิว่าได้เสมอบอนจดโหลดบอนจดล่างสบายสมัยขนอยเพิ่นมีอุปกรณ์วิดีโอทุกอย่างครบฮอบเนาะในการที่ว่าเฮาสิเฮ็ดสะดวกสบายต่อเฮาให้หรือว่าต่อเที่ยวเฮาความต้องการเพิ่นอันนั้นเพิ่นสะดวกแต่ก็คนเฮาที่ว่าตั้งหน้าให้เพิ่นอีกเนาะจังว่าเนาะแล้วก็ยืมอีกอย่าลืมนะฮะอันอย่าอายเฮาโอ้เพิ่นสิว่าแล้วเพิ่นเทจริงเนาะผู้ยังการเทรดดิ้งแอนด์คอร์ปอเรชั่นลิมิเต็ดยาเพิ่นมีลูกชายเทคแคร์ออฟเอทขน่อยโซโอลีอย่าอายสมบูรณ์เฮาไปเด้อผู้ใดต้องการ1300 MGO I think MGO Boulevardย่าสมบูรณ์เรืองทอง416-737-2911มีข้าวเหนียวข้าวเจ้ารายการอาหารแห้งทุกชนิดในอาหารแห้งในอาหารแห้งเนาะของเพิ่นบริการไปโหลดเขาหน่อยใจดีเล็กๆน้อยๆก็ขอกินโหลดเพิ่นให้บ่แม่นขอกินบ่เพิ่นให้ฮาโหลดให้ฮาโหลดผู้เว้าก็บ่เถื่อเพิ่นให้กินโหลดเพิ่นให้กินโหลดบ่มีปัญหาเนาะเจ้เนาะไปโหลดไปย่าให้เฮาซอเจ้โซเจเฮายำฮอนก็เห็นเพิ่นแชร์เพิ่นไปพากเพิ่นไปแดนซิ่งขนาด You know the park is good for you get fresh air activity exercise good for you J do that ตัวเจเด้อไปเห็นโลดอันนี้สำหรับกูขนาดเวลาเห็น exercise not start good for your brain good for your หัวใจ was an สมองหัวใจห่างกาย usually joy บ่หรือว่ามียังขนาดภาษาลาวN คัน N ตึงเองยังเองเฮานะต้องบีทฮะต้องไปคือเพิ่นเว้าโหลดเนาะขอหน่อยเนาะคือโหลดคันเฮาบ่ครับเขาขี้เมียงครับไปกี้อีดอาดแล้วบัดนี้ว่าจะสาดเดียวตะวันอันจอยฮะนี่นะอันต่อนี่นะขอหน่อยต่ออันนี้เนาะคันเฮาบ่เฮ็ดเอ็กเซอร์ไซส์บ่ได้เด้อขอหน่อยจะต้องเฮ็ดusually เฮาฟ้อนนี่ดีแหละนะฟ้อนลาวนี่ดีแต่ว่าเฮาเฮ็ดค่อยๆก็บ่เป็นหยังแบบไทจีเนี่ยขน่อยไทจีพวกขน่อยฟ้อนเฮ็ดบ่ขน่อยฟ้อนแบบไทจีเลย It's good for joy เฮาเฮานี่คันอยู่ซื่อๆจะเฮ็ดจังซี่เด้อสิก๊อกๆก็เฮ็ดจังซี่เด้อเพราะว่าแงนไปแงนมาให้มันนําแม่ยังขน่อยให้มันจะว่าให้มันสบายแล้วก็บ่มีหยังอยู่นี่นี่เพิ่นต้องการแต่ผู้เฒ่าบ่ได้แฮงต้องการตัวนี้เด้อหยางก็สําคัญเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเฮาเห็นแต่เช้าโอ้ยคนหยางได้หยางหยางอากาศงามเนาะเพิ่นหยางแต่เช้าหยางนี่หยางนี่สําคัญอยู่นึงเพราะมันได้หมดมันได้ห่างกายแบบว่าอาบน้ําพอชั่วหลายอันตามอยู่ขน่อยไปบนยิมนะบ่แม่นผู้เฒ่าอีหลีนี่เพิ่นมักได้เพิ่นมักอันเอาน้ําไปลอยน้ําพอลอยน้ําเฮาได้หมดในห่างกายเฮานี่ได้ทุกอย่างเลยได้เอาไปหมดตีนมือทุกอย่างอันนี้ดีๆเด้อผู้ใดที่ว่าขน่อยเพิ่นบ่อันไปย่อคือพวกน้อยย่อกล้ามย่อหยังหั่นนะอาจจะบ่ได้อันนี้เฮายังบ่ปานใดเฒ่าก็บ่เฒ่าปานใดว่าซั่นเฮาเฮ็ดได้เป็นแลนด์แมชชีนหั่นอันนี้ชุมเฮายังเห็นได้แต่ว่าผู้ที่ว่าอายุสูงกว่าขน้อยนะไปอาบน้ำเด้อสำคัญอาบน้ำดีอีหลีบัดนี้ในห่างกายเฮาก็สุ่มอีได้ห่างกายผิวเฮาก็งามอีกอาบน้ำแล้วขน้อยก็ขน้อยคอยเห็นหลายอยู่แล้วเข้าไปอบนะมันจะมีอบตัวหนึ่ง steam room เป็นไอ้ฮะนะเลยก็ steam เนาะก็เป็นไอ้คือเฮานึ่งข้าว steam มันขึ้นตรงซั่นแหละอันนั้นก็มีเลยกะตัวหนึ่งฮอดก็เอิ้นซอนาเข้าไปลูกขน่อยบ่ขน่อยนี่เข้าจนเหือออกได้จังออกมาโตนี่ผิวเฮาก็งามบ่มีอีหยังเขาบ่มีเก็ดบ่มีแบบไม่หยังก็เก็บพุ่นไหลออกหมดเปื่อยเอาว่าภาษาลาวว่าเปื่อยซะบ่เปื่อยออกหมดเด้

พิ่นบ่อยู่และเพราะว่าเพิ่นฮ้อนใส่เพิ่นโพดเด้ก็เปื่อยออกอย่าเพราะว่าเฮาเคยเฮ็ดแล้วอยู่ก็บ่ได้คือขึ้นมาอยู่บ่ได้อยากไปเมื่อวานว่าสิไปไปเบิ่งโอ้ยพอเพิ่นปิด 8:00 นก็เลยโอ้ยบ่ได้ไปแล้วเนาะมื้อนี้ซะสมมื้ออื่นละไปแล้วเนาะอันนี้อย่าลืมแท้ๆตัวนี้กินน้ำกินในคือการชุดยูสเลียมกินน้ำก็ดีแท้ตรงมื้อเช้ามาเพิ่นก็ให้กินจอกหนึ่งก็ได้ก่อนเนาะแล้วก็กินอันกาแฟคำผู้ใดกินกาแฟกินกาแฟบ่ได้ก็กินซา มันทั้งมีหมดดอกเพิ่นให้เฮาเฮ็ดเด้อมีหมดอยู่นี่นะซุมื้อนี้เฮามีเวลาหลายขนเลยไปสบายสบายคือเจ้คือกันไปเต้นรำพาลูกหลานพ่อบ่แม่นพ่อน้องพ่อหนุ่มเต้นรำเข้าใจเด้อเจ้เด้อให้เจ้อยู่ดีมีแรงเด้อให้อยู่ดีมีแรงพ่อน้องพ่อหนุ่มม่วนไอไลค์เกตโตเจ้ไอไลค์เดอะเวย์ยู you know you like yourself ก็ earn treat yourself นะแปลว่าให้เห็ดเนี่ยจะดีๆให้ตัวเองเต้นไปบ่อ่อนกันยาเจ้เอ้ยยิ้มแน่ลังเถื่อกะจิกะยิ้มบ่สนกะเต้นเจ้เอ้ยให้ยิ้มเจ้ละเห็ดเผ็ดงามงามได้ขนาดอายุซ้ำเจ้นี่ว้าวบ่มีไผคือเจ้ได้เด้อขอบใจเด้อเจ้เด้อขอบใจหลายๆไอ้หลายตาเจ้อะไรเกิดอะไรตบแล้วก็เรื่องกันอยู่กันกินคือเฮานี่เพิ่นว่าก็บ่อยากให้กินมันบ่อยากให้กินซีนจังซั่นเนาะคันซีนนี้ก็ซัมไทมส์โอเคอยู่วินิตาแต่ว่าข้าวนี่ขน้อยเอ้ยเฮาก็ขาดบ่ได้ได้ชื่อว่าข้าวซัมเฮานี่เป็นการดีและบ่มีหยังปนจักติคือมาโกรนี่ anything pasta เพิ่นได้ปนแปะเพิ่นปนบัตเตอร์ปนน้ํามันแล้วเชื่อใส่ละเบ็ดน้ําตาลได้บ่แม่นเพิ่นบ่ใส่เพิ่นใส่ซะมันบ่เป็นตะกินเนาะอันนี้ปนตัวนั้นนะให้บ่ลังคนบ้านเพิ่นเนาะยังน้อยๆก็งามงามบัดใหญ่มาปุ้งออกปุ้งออกพอบ่คือข้าวเฮาได้ข้าวหั่นกินข้าวเจ้าข้าวเหนียวซ้ําๆโอเคแต่ว่าข้าวเหนียวเพิ่นว่าเฮานึ่งแล้วเฮาใส่อันฟรีเซอร์นะบ่น้ําก่อนมันแล้วอันน้ําหวานน้ําตาลเพิ่นก็ออกนี้ได้ตามที่ว่าเนาะเอาๆแล้วมาเฮาอุ่นแล้วจังมาอุ่นกินแล้วน้ําตาลเพิ่นออกนี้เพิ่นบ่อยู่น้ําเฮาหั่นน่ะน้ําตาลก็สิว่าเลยก็ได้ลองๆเบิ่งขน่อยลองๆเบิ่งพอเฮาขาดข้าวเหนียวก็บ่ได้แต่ละบ่อนเฮาไปบุญไปทานหรือไปหยังแม่นข้าวเหนียวแล้วแหละข้าวเจ้าบ่ได้ได้ขน่อยมันกินมันก็อันนั้นเนาะอันเพิ่นใส่เพิ่นใส่ทงยางกินเมื่อวานนี่ก็กินแซ่บมีแต่อาหารแซ่บๆเด้อมีแต่อยากบอกจังซั่นโอเคขน่อยสิเปิดเพลงตัวนี้ให้ก่อนอันลูกอันแลนดี้กับอันนี้เพิ่นส่งมาให้มหาไซสื่อในอีหยังเนาะในจันมีหยังในแอลออน something like that สื่อก็สื่อ something else เพิ่นส่งมาให้แล้วสิส่งให้ไอ้แลนดี้ลูกสาวลูกพี่เดียวเคยส่งเพลงให้แม่อยู่ตลอดสวรรค์ขีดห้องเพลงม้วนเท่าอันนี้เจ้าไหนจินนะขน่อยเด้อบ่ให้ทุกท่าเลยสิส่งไปหาแลนดี้คือกันแลนดี้มันเท่าไหร่นี่ขน่อยว้าวว่าใช่เดี๋ยวสิหนาวโอเคมาหมวนน้ำกันมาหมวนน้ำกัน

Kano chopai chopai mahasai molai molai. Wow, wow, wow. This is an. Oh, hi, bro. Hi, hi, Shannon. How are you? Thank you, thank you, bro. Thank you so much. Haven't seen you. Where were you? It's been a long time. Sabaidi, sabaidi, sabaidi, bro. Where were you? Haven't seen you for long, for ages. I wouldn't say that. That's too long, huh, bro? Konoi, I'm on more light, oh, no. เวลา ขนาด ก็สิบ่บ่ละหลายได้ได้จังให้เพิ่นเพลงอีกยัง 2 เพลงอยากให้ฟังอาจจะฟังได้เพลงปลายเพราะว่าอันจังหน่อยพี่น้องจังใส่พี่น้องคัมโบเดียนมาขนาดก็จะให้เพิ่นเข้าแต่เฮาสิเฮาจะอันเทิร์นออฟที่ว่าอันออนไลน์ Facebook Early จังหน่อยเพราะว่าเพิ่นมาแล้วมันก็สิอันนั้นเนาะเพิ่นก็ต้องมาเตรียมมาออร์แกไนซ์ว่าซั่นๆนะดังนั้น

อาจจะเหมือน AI ตัวนี้เนาะแต่ว่าก็ว่าซื่อๆเลย AI ดนตรีม่วนแต่สิว่าอันเสียงที่ว่าอันคนมักฟ้อนมักเต้นน้ำฝนมันหวนดนตรีหวนดนตรีเลยว่า enjoy that a lot และที่คนมาฟังต่างวายก่อนเพราะคนสิบ่มีเวลาพอ so yes มาฟังตัวนี้เลยกระจังอันนั้นกันจังไหมฮะคนจังจังเบากันใหม่เชื่อว่าฟังเพลงตัวนี้อาจจะเหม็นเบาเล็กๆหน่อยๆคนก็จะแอมลาเพราะว่าเจ้าหน้าคัมโบเดียเพิ่นมาคือว่าอะไรเนาะแท็กซี่แวซ่าไม่ตังไว้ number 1 or number 2 okay that's number 2 let's see

เพราะว่าอันนี้ก็บ่แม่นฟลูเพิ่นน้อยเว้าเลยแม่นอัลเลอร์จีนะเฮาเป็นโพเลนดอกไม้ดอกไม้เฮาเป็นอัลเลอร์จีเพิ่นจะเว้าแล้วบ่แม่นอ่ะบ่แม่นอะมีหยังเพิ่นบ่แม่นอันบ่แม่นเฮาเป็นหวัดนะมันอัลเลอร์จีนะทักษะห่างกายเขาต้องสิอำลาไปเด้อขอบใจหลายๆขอบใจทุกๆท่านเพราะว่าเจ้าหน้าที่สิเข้ามาพบกันพบกันบ่อยากไปก็ต้องได้ไปอุ๊ยว้าโอ้ได้ปิ่นเสียงใหม่มาแต่ว่าน้ําผมไอ้พี่น้องเด้อไปอยู่ดีมีแฮงสุคนหักกันหักกันว้าวเอาสุขภาพซะดีกว่าสุขภาพมาสําคัญอันนี้ว้าวอีหลีได้เพราะว่ากินเด้อขน้อยเหลืองกันกินดื่มน้ำกินน้ำก็กินอยู่แล้วส่วนแล้วเขานำมากินน้ำห้อนกินน้ำห้อนแล้วมันจังอันนั้นเฮามันบ่อันนั้นไปมันบ่เย็นเพราะว่ามันเป็นโอ้ว้าวแล้วเนาะเฮาพวกเฮาอยู่ในบากญาติเขาหน่อยมีอันนั้นนะพักเสริมนะพักเสริมทางสวรรค์ผลอื่นพักเสริมผลเมนต์อันนั้นเขาหน่อยอันนั้นเด้อเอาใส่เขาหน่อยเอามาได้มื้อนี้ก็ใส่อันเฮาใส่อันเป็นน้ำซ่านะดีเด้อดีท้องดี digested อันมันยังคอยบดอาหารบ่อะล่ะอันว่าจังได้เนาะอันบดอาหารเนาะเขาจะอำลาไปขอบใจมาฟังเพลงตัวนี้ขน้อยสุดเด็ดไปเด้ออำลาไปเวสัตฟังเพลงตัวนี้เลยก็ไปก่อน let's see what time is it have to write down ก่อนเด้อเพราะว่าจักหน่อยสิบ่นี่โอเคพบกันวัชชาวิจารณ์หน่อยตัวนั้นน้อง so yes โอเคขน้อยอำลาไปเด้ออยู่ดีมีแฮงทุกๆการ this is number one yeah. Coon's not here

โอ้คนน้อยสิได้อำลาไปเลยเด้อกะสิขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแรงเด้อคนน้อยความเจ็บจะได้ความขยันมีรักษาตัวเองเด้อคนน้อยรักษาตัวเองเด้อ